0: พราะว่าเราได้รู้สิ่งใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยเราทำเครื่องมือวัดแรงดันได้เรามาทำการวัดมันเป็นเอาทฤษฎีมากางใส่ในบอร์ดไว้มากางไว้บนพื้นให้เด็กดู
1: แทนโซลาร์เซลล์เป็นอย่างเป็นกระแสตรงหรือกระแสสลับกระแสอย่างกระแสไฟฟิวสอนกลาง
2: He has been studying on his own and testing it out, while also teaching the students at the same time.
1: ตัวนี้แสงรอดได้แสงพระอาทิตย์เนี่ยให้พืชพันธุ์เกิดได้มันต้องการ
3: พืชพันธุ์ไปได้หนู
4: ลองแบบไอ้เนี่ย
1: แทนมันมีแนวบังเมื่อกี้ไอ้กำลังวัดลดลงพวกนี้ดำๆเนี่ยมันเรียนบ่อยนี่เรียนโซลาร์เซลล์บ่อยแดดเผามันดำ
5: นับออก
3: ปิดบ่ล่ะ
2: Thanks to solar power, the children can study without worrying about power outages, and life is no longer interrupted by blackouts. The school also saves a lot on electricity, which helps it run more efficiently.
0: รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ขี้เหร่แล้วก็ทันเทคโนโลยีเข้าทันเทคโนโลยี
6: เย้ด้วย
1: หนึ่งสองสาม
6: เหมือนเรายิ้มเยอะ
1: ๆโอเค
2: From the tidal flats in Zhujiang to the reservoir in Ubon Ratchathani, electric power flows in a cycle between light and water, traveling across mountains and seas, and lighting up.A shared future for all. Chen Guangwei's Ocean No. 1 plant has been completed and is now in operation.
7: We're the basis of collecting garbage. You say we bring garbage to the United Nations Global Citizens Prize, I think it's very honorable, right?
8: You just throw garbage out.
2: Once again, it's time for Guo Wenbiao to put on a new uniform. Perhaps one day he really will spend his later years on that pristine little island.

0: than expected. The commonly used 10-meter long piles simply couldn't hold the solar panels here, so they had to find another solution.
1: จะคือว่ามันได้เหมาะสมเหลียงก็เหมาะสมนะแต่下边会集成一个然后下边复古灯的一个位置จากการใช้งานมาของระบบของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งนี้นะครับในสามปีที่ผ่านมานี่เองก็นะครับก็เป็นไปตามข้อกำหนดหรือดีไซน์ที่เราเรียกมีการออกแบบหรือกำหนดคุณลักษณะไว้นะครับก็ถือว่า
2: Breeder is normal, no problem.
1: เป็นบริษัทหนึ่งที่มีคุณภาพในการเข้ามาทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของไทยครับ
0: The floating solar panels are now providing abundant electricity for the entire region. But that power still needs to reach the people who need it most.
3: Okay.
0: At this solar-powered school, students are very familiar with photovoltaics.
4: โรงเรียนของเราจะมีความโดดเด่นในเรื่องของพลังงานทดแทนหรือว่าโซลาร์เซลล์เพราะว่าทางพระอาจารย์เนี่ยนะคะเป็นเจ้าของโรงเรียนเป็นผู้รับใบอนุญาต
5: เริ่มสร้างโรงเรียนสีแช่งธรรมมาก็14ปีโรงเรียนเราให้ฟรีทุกอย่างเป็นโรงเรียนการกุศลที่ให้ฟรีมันไม่มีรายได้อื่นเข้ามาเขาไม่ให้เก็บค่าเทอมนักเรียนพอเราไม่ให้เก็บค่าเทอมเราก็
0: During breaks from his spiritual practice, the master started his own exploration. The abundant sunshine in Ubon Ratchathani inspired him.
5: เริ่มแรกจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทำแล้วมันมีความสุขเพราะว่าเราได้รู้สิ่งใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยเราทำเครื่องมือวัดแรงดันได้เรามาทำการวัดมันเป็นเอาทฤษฎีมากางใส่ในบอร์ดไว้มากางไว้บนพื้นให้เด็กดู
6: แทนโซลาร์เซลล์เป็นอย่างเป็นกระแสตรงหรือกระแสสลับกระแสอย่างกระแสไฟฟิวสอนกัน
0: He has been studying on his own and testing it out while also teaching the students at the same time
6: ตัวนี้แสงรอดได้แสงพระอาทิตย์เนี่ยให้พืชพันธุ์เกิดไอ้มันต้องการ
7: พืชพันธุ์ไปได้หนู
8: แบบไอ้เหี้ย
6: แทนมันมีแนวบังเมื่อกี้ไอ้กำลังวัดลดลงพวกนี้ดำๆเนี่ยมันเรียนบ่อยนี่เรียนโซลาร์เซลล์บ่อยแดดเผามันดำ
9: นะบอก
6: ติดบ่ล่ะติด
0: Thanks to solar power, the children can study without worrying about power outages, and life is no longer interrupted by blackouts. The school also saves a lot on electricity, which helps it run more efficiently.
5: รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ขี้เหร่แล้วก็ทันเทคโนโลยีเท่าทันเทคโนโลยี
10: เย้ด้วย
6: หนึ่งสองสาม
10: เรายิ้มเยอะ
6: ๆโอเค
0: From the tidal flats in Jujong.To the reservoir in Ubon Ratchathani. Electric power flows in a cycle between light and water, traveling across mountains and seas, and lighting up a shared future for all. Chen Guangwei's Ocean No. 1 plant has been completed and is now in operation.
2: 我们的本质就捡垃圾嘛。你说我们把垃圾捡到联合国地球卫士奖，我觉得也很光荣啊。